ดินแดนพระปฐมเจดีย์นครปฐมก็เป็นถิ่นของนักร้องเก่ากันหลายท่านนะครับในจำนวนนั้นมีเพลงที่เขาร้องผ่านกันไปนั่นถิ่นรักความหลังของนักร้องเมืองพระปฐมเจดีย์นั่นคือสุบินทิพวัฒน์นักร้องที่เคยอยู่กับวงดนตรีของเพลินพรมแดนและเพลงที่เพลินพรมแดนบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกให้กับสุบินทิพวัฒน์คลุยเรียกสาวเมื่อปีพุทธศักราช2011แต่ที่คุณฟังผ่านกันไปนี้ถิ่นรักความหลังผู้นานเพลงของสมศักดิ์ศรีบางช้างอีกท่านหนึ่งที่อยู่วงดนตรีของเพลินพรมแดนนะครับสำหรับในยุคนั้นถิ่นรักความหลังนี่เป็นเพลงสร้างชื่อเสียงไม่พอๆกับคลุยเรียกสาวของสุบินทิพวัฒน์นะตามที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาสุบินทิพวัฒน์นี้ก็จะอยู่วงดนตรีของอาจำรัดวิภาตวัฒน์ชุมนุมศิลปินด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเขาจะร้องเพลงลูกทุ่งแล้วยังยุคหลังนี้ยังแต่งเพลงให้นักร้องชื่อดังหลายคนเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ของพลอยพันนาลายหรือว่าจะเป็นรักสาวระยองของวัฒนาศรีอนันต์ยังมีตามาสมชายลุงสุริยาก็มีรอยาทารักนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่2ที่คุณขอมาเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 โดยเฉพาะวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไลตี้ฟังเพลงผสมผสานกันนะฮะระหว่างลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากลเหมือนเดิมทุกประการครับ0843002556094356-3991นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับ2ชั่วโมงในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับการเกาะยอขอเข้ามา4เพลงฟังเพลงผ่านกันไปแล้วสำหรับทางด้านของสุบินทิพวัฒน์กับมนต์ไพรลูกราชบุรีเทพีบ้านนายังมีรักนอกหัวใจของสิริพรอภัยพงษ์คำมั่นสัญญายอดรักสลักใจนะครับอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าด้วยกันที่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันนี้ลูกกรุงก็มีนะครับสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งเหมือนเดิมก็เชิญในเพลงเก่าเราชอบขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับมาฟังเพลงของยอดรักสลักใจนะครับที่การก่อยอขอเข้ามาติดค้างกันอีก2เพลงพร้อมสิริพรอภัยพงษ์เพลงแรกกันก่อนครับคำมั่นสัญญา

ขอแค่ลูกข่าวนี้ก็ขอเพลงเข้ามานะครับสำหรับเพลงที่4ก็จากทีมงานบ้านบ่อเตยแต่ที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงจากหลวงพรหมนะฟังกันอยู่ที่หมู่3สะทิ้งหม้อสิงหนครสงขลาบอกว่าไม่เปิดเพลงชีวิตของคนขึ้นตาลตโนดกันหน่อยสิเพราะว่าประสบการณ์นี่เราก็มีนะโดยเฉพาะคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งถ้าฟังตาลตโนดก็จะต้องฟังคนป่าตาลเพลงนี้นะครับของการแก้สุพรรณซึ่งก็เป็นนักร้องรุ่นน้องของครูสุรพลสุภเจริญคนป่าตาลนี่การแก้สุพรรณนี่เขาเป็นผู้แต่งสำหรับครูสุรพลเองก็ยังเขียนเพลงเกี่ยวกับตาลในการแก้สุพรรณขับร้องโด่งดังน้ำตาลก้นแก้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับต้นตาล นะฮะก็ใช่เกี่ยวแล้วนะครับมันเป็นผลผลิตนั่นเองน้ำตาลตโนดน้ำตาลมะพร้าวก็ใช่แต่น้ำตาลตโนดนี่ก็เรียกว่าสะทิ้งพระดินแดนคาบสมุทรของเรานี่มีมากที่สุดนะครับไม่แพ้ไม่เป็นรองจากเพชรบุรีสุพรรณบุรีเขาผลผลิตจากน้ำตาลสดน้ำตาลตโนดลูกตาลลอนตาลนะก็เป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันนะครับงวงตาลนำมาต้มเป็นยาแก้ไขแก้พิษก็ว่ากันไปการแปรรูปผลิตกรรมแม้แต่กระทั่งทางตาลนี่ยังมาขัดกันเป็นรั้วบ้านมีหนามโดยธรรมชาตินี่นะนะครับก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปบ้านผมไม่แล้วยังแต่ไปกับโน้ตใช่แล้วครับทำบอกอำเภอก็ชื่อระโนดนั่นแหละแต่ตรงนี้ทางคาบสมุทรสะทิ้งพระนี่ก็เรียกว่าทำน้ำตาลส่งลูกเรียนหนังสือเรียนจบปริญญากันมากหลายมากมายนะครับเรื่องราวของตาลก็ผ่านเพลงที่ขอก็มาจากสะทิ้งหม้อซึ่งเราก็มีเพลงของการแก้สุพรรณสักครู่ที่ผ่านไปและจะมีไวยพจน์เพชรสุพรรณมาจากสุพรรณบุรีพ่อเพลงเมืองสุพรรณนุ่มป่าตาลและจะให้ฟังสุรพลคนใต้นะครับเสียงจากดงตาลจัดทองมงคลทองเสียว่าสุรพลคนใต้เพราะว่าแกตายในที่เกิดเหตุในขณะที่ทำการแสดงหลังจากการแสดงที่เขามีเรื่องมีราวกันเรื่องชู้สาวที่จังหวัดพัทลุงนะครับนั่นคือการจุดจบของสุรพลคนใต้ฉัตรทองมงคลทองมีนิดหน่อยจะว่ายังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้ก็ต้องขอบคุณก่อนที่จะฟังเพลงกันทางหมู่3สะทิ้งหม้อก็ไปกันที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับขอบคุณไปยังบ้านบ่อเตยส่งเพลงเข้ามาจุดทันไม่ทันเดี๋ยวจะรู้กันนะครับก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปมันคนทำตายลงดอกแล้วฝนลงดอกนี่คนภาคอีสานเขาไม่รู้ฟังว่าแปลกนะแต่ฝนลงเม็ดนี่ได้แต่บ้านเราเรียกฝนลงดอกเอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในวันเสาร์เราชอบเพลงเก่าเราจะมีลูกกรุงก็มีกรุงไทยหรือว่าจะเป็นเหมือนเดิมทุกประการนตรักฮานเพลงลูกทุ่งสตริงเก่าก็มีครับสิ่งได้รับการสนับสนุนจากอูสมัยคาสูตรครับลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้กับวิยาเรดิโอ 88.75 สำหรับเรื่องราวของฮานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้หรือจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์สำหรับสมัยคาสวิตบริการกันเลยนะฮะตรงไหนอย่างไรระบบจุดไหนโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจสมัยคาสวิตบางด่านสงขลา0624565556ตั้งกันอยู่ใกล้ๆกับร้าน 7-Eleven บ้านบางด่านเข้าเมืองสงขลาก็คือสมัยคาสวิต
พันธมิตรของลุงเรืองอะไรยนต์นะครับลุงเรืองอะไรยนต์ก็ไม่ไกลไม่ไกลเห็นหน้าร้านกันอยู่สำหรับลุงเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณเรียกว่าเมืองสุพรรณบุรีนั้นต้นตาลก็ไม่แพ้กันนะครับนะพวกเราทุ่งหมาหลงเข้าไปแล้วก็หลงกันในดงตาล นั่นแหละนะเพราะว่าแต่ละต้นนั้นมันก็ติดกระชิดกันนะครับบางทีก็คาบไอ้ไม้ปีนกันต้นต่อต้นไม่ต้องลงมาขึ้นใหม่ก็เช่นเดียวกันเมืองเพชรบุรีเอาละครับมาฟังถิ่นดาวลงในดงตาลก็คือท่านไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติผู้จากไปหนุ่มป่าตาลชัดทองมงคลทองสุรพลคนใต้นะครับเสียงจากดงตาลในเพลงนี้รู้สึกจะดงตาลของฉัตรทองคงจะไปทางชลบุรีหรือเปล่านะครับเพราะที่ชลบุรีก็มีหาดดงตาลอยู่ด้วยนะครับมาฟังกันดีกว่าพิสูจน์ทราบกันสำหรับทางพี่น้องฟังอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงหนครสงขลาลงพร้อมส่งมาครับ

ขอขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับส่งเข้ามาหนึ่งผลงานเพลงของยอดลูกทุ่งเมืองสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับพรชัยสร้อยเพชรโด่งดังปี2012หลังจากครูสุรพลเสียชีวิตมีร่องเสียงเดียวกับราชาเพลงลูกทุ่งนะครับสุรพลแต่เพลงแสบหัวใจนี้ผลงานการประพันธ์ของครูการการุณวงศ์นักแต่งเพลงมือฉมังของวงดนตรีที่เรียกว่าสมัยแคนเพราะมีทั้งสมัยอ่อนวงดำแดนสุพรรณพรชัยสร้อยเพชรทั้งสามท่านนี้รวมกันทั้งร้องดนตรีนะคุณสังเกตดนตรีท่อนกลางที่โชว์ดนตรีนั้นเป็นเสียงแคนของขุนแคนแดนสยามก็คือทางด้านสมัยอ่อนวงนะครับปกติก็จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าเก่าหน่อยก็แอคคอร์เดียนหรือจะเป็นพวกแซกโซโฟนเครื่องเป่าต่างๆซัมเปตแต่อย่างไรก็ตามครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเพลงแสบหัวใจนี้โด่งดังมากครูการการรณวงศ์เขียนให้พรชัยสร้อยเพชรเป็นที่รู้จักกันเขาก็มีเพลงในสมัยที่อยู่วงดนตรีของศรีนวลสมบัติเจริญหลังจากสุรพลเสียชีวิต2511มีกันหลายเพลงแต่แสบหัวใจนี่ก็เป็นเพลงที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับสำหรับทางด้านเพลงเก่าเราชอบในฉบับของเพลงวันเสาร์ลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันนะครับสำหรับขุนแคนแดนสยามสมัยอ่อนวงนั้นก็เคยไปโชว์แคนกันที่ญี่ปุ่นกันมาแล้วนะครับนี่เอาศิลปะที่เป็นศิลปะพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านนี่แหละขอมาจากทางทีมงานของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านบ่อเตยนะครับเราค้นหากันมาได้3ผู้นานเพลงก็คือแก้วรอพี่สาวนาคาเฟ่ระทมคาเฟ่ระทมขอแค่รู้ข่าวของตายอรทัยส่วนอีกเพลงหนึ่งนั้นไซส์นะหาไม่เจอนะครับชื่อเพลงอะไรคนไม่ใช่เดี๋ยวจะมาหาให้นะครับถ้าไม่มีก็ต้องจัดทดแทนนะครับเอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันใน15นาทีชั่วโมงแรกก่อนที่จะ18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับเราขานตำนานเพลงทุ่งมีกัน2ชั่วโมงนี้ก็ผ่านมา45นาทีละในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์สวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างผ่านประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357ฝั่งพวงดวงจันทร์ดีกว่าไหมหรือจินตลาภูลาภกันก่อนกับตายอรทัยดีกว่านะครับเพลง1เพลง2ส่วนเพลง3มาฟังแก้วรอพี่มาฟังจินตลาภูลาภและก็ขอแค่ลูกข่าวของตายอรทัยจากทีมงานบ้านบ่อเตยนะทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมาให้กับพี่น้องฟังอยู่ที่บ้านท่าเสาด้วยน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามินพี่คอนบ้านบ่อเตยหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

0: เป็นเพลงแรกในรายชั่วโมงที่สองของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับกรุงไทยวาไรตี้ด้วยสำหรับในวันเสาร์ห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มและก็เป็นเพลงที่อยู่ในช่วงท้ายๆที่คุณขอมาเป็นเพลงที่สี่สำหรับทีมงานบ้านบ่อเธอนะครับแก้วรอพี่เป็นเพลงแรกที่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับร้องน้ำพึ่งเมืองสุพรรณท่านไวโพธิ์เพชรสุพรรณเป็นผู้ประพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะครับสำหรับพี่จ่าพี่สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งนี่ก็เป็นเพลงซึ้งๆเศร้าๆก็เรียกว่ากับพ่อไวโพธิ์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเกิดก่อพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะไปทำการแสดงที่ไหนก็ต้องหอบหิ้วเงินไปด้วยสมัยยังเป็นอายุ12-13นู่นนะครับยังเล่นเป่ากบกันอยู่เลยสำหรับพุ่มพวงดวงจันทร์ที่มาทำการแสดงที่จังหวัดตรังที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะครับก็ในระหว่างที่พ่อไวโพธิ์เพชรสุพรรณอยู่บนเวทีในวิกหนังทำดนตรีแสดงอยู่นั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ก็มาเล่นเป่ากบอยู่หน้าโรงหนังกับลูกแม่ค้าขายของอยู่แถวนั้นนะฮะพ่อไวโพธิ์ก็ไม่พอใจกลับไปก็ต้องฟาดฟาดก็คือทำโทษลงโทษนะครับนะก็เรียกว่าก็ทนอยู่ทนร้องเพลงกันไปจนกระทั่งมาพบรักกับนักดนตรีชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับทางด้านของมือเป่าแซกโซโฟนหอบหิ้วหนีกันไปอยู่กับทางด้านอาจารย์มนเมืองเหนือตั้งชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ไปอยู่กับวงดนตรีดังๆในยุคนั้นวันชัยเพชรร้อยเอ็ดนั่นไงนะก็เริ่มต้นมาโด่งดังกันแล้วโดยเฉพาะเพลงที่อาจารย์เพลงคู่ใจเขียนเพลงให้นะลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญในยุคแรกๆนั่นก็สภา123 24 25นะโด่งดังมากจนปลาวนาเข้ามาเองหรือว่าจะเป็นเพลงซึ้งๆหัวใจทศกัณฐ์อายแสงนีออนสาวนาสั่งแฟนมีกับมากมายเป็นตำนานตำนานหนึ่งนะครับคู่กับครูลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญนี่ก็เป็น เรื่องราวของประวัตินักร้องครูเพลงที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องดังๆนะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับรายการของวันเสาร์ทาง VR Radio 5โมงจนถึง1ทุ่มก็คือลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เพื่อชีวิตก็มีลูกกรุงแบบที่เรียกว่าสตริงเก่าก็ขอเข้ามาแล้วนะฮะ2เสียงทาง0843002556 0943563991นะฮะตำรวจมาไม่ใช่หรอกตำรวจเพลงชื่อตำรวจนะครับของทางด้านนักร้องจากจังหวัดหนองคายผู้เป็นตำนานชีวิตนะปู่พงษ์สิทธิ์แล้วก็นักร้องที่เป็นตำนานเมืองโคราชสตริงหรือว่าเพื่อชีวิตนะครับอาจารย์พงษ์เทพกระโดดชำนาญโกราชาส่วนสตริงนั้นก็มาจากน้องริมคลองสำลุงนะครับรอวันจันทร์รักเธอนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสตริงที่โด่งดังกันหลายสิบปีมาแล้วนะครับรักฉันนั้นเพื่อเธอด้วยอยากรู้ใจให้เธอนี่ก็เป็นเพลงของสองสี่พี่น้องนะครับวสันต์อัศนีขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในช่วงวันเสาร์เราก็มีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้รวมเพลงตามคำขอของคุณฟังมาจากค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลานะครับสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบานานสงขลาลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์พงศิษย์คำปีในเพลงตำรวจ
1: ผมตำรวจอุดรรักดีขออนุญาตกล่าวความในใจครับผม

ก็เป็นเพลงสตริงดังในอดีตนะครับประมาณ2120ต้นๆ นะรักฉันนั้นเพื่อเธอนี่อาจารย์วิชัยบุญยันแห่งวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นตำนานของสตริงนะครับวง The Pink Panther เสื้อสีชมพูนี่ก็มาโด่งดังกันมากทีเดียวนะครับของอาจารย์วิชัยบุญยันรักฉันนั้นเพื่อเธอนั้นก็เป็นเพลงที่มีดนตรีจีนอยู่ด้วยนะครับนักร้องชาวฮ่องกงหรือไต้หวันไม่แน่ใจนะฮะก็ใครร้องก่อนก็ไม่แน่ใจแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่วัยรุ่นยุคนั้นต้องกดตู้เพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอของเสือสีชมพูก็คืออาจารย์วิชัยบุญยันซึ่งก็เป็นศิลปินที่มาจากวงสตริงหรือว่าหน้าวง The Pink Panther ตามข้อมูลเขาก็บอกว่า The Pink Panther นั้นมีทำนองเพลงญี่ปุ่นชื่ออยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ภาษาไทยโดยอาจารย์ชลัดเฟื่องอารมณ์เป็นเพลงสร้างชื่อเสียงกันมาเกือบ50ปีแล้วล่ะสำหรับเพลงที่คุณฟังมานั้นจากน้องริมคลองสำโรงเป็นเพลงแรกนะครับThe Pink Panther รักฉันนั้นเพื่อเธอต้นฉบับและในเพลงที่เป็นนักร้องไทยก็ยังมีคนร้องเพลงนี้กันหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อมเรียนโบของวง The Rainbow และก็แมทสุนารีราชสีมาก็มีนะครับรักฉันนั้นเพื่อเธอฉบับของดุจเดือนดาราว่าจะเป็นน้องเอิญและก็กาญจนามาสิรินักร้องลูกทุ่งก็มีรักฉันนั้นเพื่อเธอด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันมากครับเรื่องราวประวัตินักร้องครูเพลงนี่ก็มาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันทางด้านของน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามา4เพลงนะครับยังมีรอวันฉันรักเธออยากรู้ใจให้เธอของอัศนีวสันต์เขาครับก็มีเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาก็จัดกันไป0843002556 0943563991ครับออดคิริบูลรอวันฉันรักเธอนะก็เรียกว่าเป็นเพลงรักในยุคไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องดังที่เป็นชื่อของนกที่ร้องเพลงเพราะที่สุดนะตามสไตล์ของศิลปินในยุคนั้นนะครับคิริบูลออดรณชัยถมยาปริวัตินั้นเสียชีวิตกันไปแล้วนะฮะก็ประมาณ2126ก็เริ่มตั้งวงที่โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับเดินทางเข้ามาสู่กลางชั่วโมงที่2ซึ่งเราก็มีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับช่วงวันเสาร์นะครับวันหยุดสบาย 5:00 นจนถึง 1:00 นนะครับตะวันโปรเพลย์อย่างนี้ฟังเพลงสตริงเก่าก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับซึ่งยังมีวสันต์อัศนีพี่น้อง2 4ให้เธอวงโดยอิซึนเรนโบว์นะครับเรียกว่าเป็นเพลงชื่อว่าอยากให้รู้ใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปที่สมัยคาสวิตบางนาสงขลานะครับร่วมกับ VR Radio 88.75 เป็นผู้สนับสนุนรายการกันทางด้านของสมัยคาสวิตตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานสงขลามีผ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทรยนต์ก็ได้นะครับบริการเป็นกันเองก่อนอื่นก็ต้องตั้งสติก่อนก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยกันไว้ก่อนดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาร์เซอร์วิส
บ้านบางด่านสงขลา0624565556ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้กับสมัยคาสวิตและพันธมิตรนั่นคือลุ่งเรืองอะไรยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องเซกลองน้ำมันเครื่องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ห่างกันกับคาสมัยคาสวิตนะครับสำหรับลุ่งเรืองอะไรยนต์ยังมีสายผ่านเครื่องยนต์หรือว่าโชคอัพอะไรรถยนต์มากมายรูปอย่างที่เป็นอะไรยนต์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือจะให้ทางร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์สั่งอะไรตามที่คุณต้องการก็ได้โทรไปที่0813574245ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลาขอบคุณมาครับกับเพลงสตริงเก่านะครับยุคนั้น2520ต้นๆสตริงกำลังมาแรงกันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคิริบูลนะฮอตคิริบูลรอวันฉันรักเธอนะแล้วก็ยังมีวสันต์อัศนีโชติกุลนะครับแกรมมี่ให้เธอนะอีก3เพลงรออยู่ตรงนี้ครับน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียงให้ผู้เรียบเรียงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันเป็นพิเศษนะครับขอบคุณครับ

เป็นผลงานของต้อมเรนโบว์นะครับวงดนตรีสตริงชื่อดังในอดีตซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคของสตริงกันจริงๆนะฮะในยุค2123-29เป็นยุคทองของวงดนตรีแนวสตริงคอมโบและเพลงป๊อปไม่ว่าจะเป็นแกลนเอ็กซ์ Royal Sprite หรือว่าจะเป็นทางด้านของ Macintosh แม้แต่สาวๆๆเปิดประตูใจนี่ก็เป็นผลงานของลูกศิลปินใหญ่กันนะครับวงกิริบูลของออดรณชัยธมยาปริวัติก็เช่นเดียวกันชมพูฟรุตตี้ยังอยู่กันในความทรงจำคุณผู้ฟังหลายคนและอีกหนึ่งตำนานที่มาก่อนจากยุค70ประมาณ2519-18ต้นนะฮะวงชาตรีโฟกซองที่โด่งดังแฟนฉันรักครั้งแรกจากไปลอนดอนนะยังมีอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นดีอินโนเซลเดอะอินโนเซนต์ของวงดนตรีจากเชียงใหม่เพียงกระซิบและวงเฉลียงนี่ก็อยู่ในค่ายแกรมมี่นะครับที่เป็นวงดนตรีแนวป๊อปที่มีเนื้อหาเพลงแปลกใหม่นิทานหิ่งห้อยนะเดอะพิงค์แพนเตอร์คุณก็ขอมาแล้วยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบรันดีปุยฝ้ายซิกเซนอาจารย์ตู้ดีเลกแม้แต่ดอนสอนระเบียบก็เป็นตำนานทางนั้นนะครับได้ฟังผ่านกันไปอยากให้รู้ใจของเรนโบว์โดยต้อมเรนโบว์นะขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะฟังเพลงกันต่อไปซึ่งวันเสาร์เรามีพิเศษนะครับสำหรับลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สตริงเก่าหรือว่าจะเป็นทางด้านของเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมนะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตต่างๆก็ผ่านมา1ชั่วโมงกับ46-47นาทีแล้วนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คืออูสมัยกาสวิทบางดานสงขลารุ่งเรืองอลายนและ VR Radio พร้อมทั้งโรคไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743111725 0743114357นะครับกลับมาฟังลูกทุ่งสบายๆโจ๊ะโยกันบ้างครับกับแมงปอชนทิชาในค่ายของนพพรโปรโมชั่นอาจารย์นพพรที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในค่ายนี้ไม่ชัวร์อย่าโชว์

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com